0: Long Chong Nam Cho, Tanda Linky Nessin Tan, Sin Simba, Din, Napijo Long Chin, Yin Chin, Li Wong Ki, Pigay Ki, Long Chin Li Chin, Yan Pony, Tieton Ki Li Chin Gila, Tiringi Li Chin, D, D, Li Wong Ki, Pigay Tieton Khan, Nina, Gijun Tan, Yan Jin Sola, Nina, Tokyo Shu Simbe Ganyi.
1: Kongi Tuzi Nali, Naganazo, Hindu in, Nakchuka Sibi Sushi Tan Tanan Sin, Snam Chubila Geta Nambe, Aroya Sibi Sushi Tishina, Kusalamala Geta Nambe, Yamzum Nimbe, Yam Sibi Sushi Kasum, Jutan Sena Tubrilla, Moody Chain Nigel Hingela Chichi Sibi Sushi Dina, Kandusola Geta Nambe, Lentu maybe me Sibi Sushi Dila.
0: Lo Tamde Nangna to a debutal poo or putin juice ribe. Tanda kabanja git putin jula sti number. Konke kabanja di ringu shi to conjure sti nasha. Nana to that yun si riba kabanja inata lakto ki kabanja member in the namju nalaya, Jozagan shaya ki kabanja di indu zamba, jitan in a changne, dun shibala. Tadi yun si ri, unkabanja, ringu di na kabanja di ri, nagasi yori, kirange, nagasi di ne, kung runji, yun nana to go rila.
1: Kinala yang yasho gong mi na li zena shuya ki te ti angda di na le wo ye gu ji chu ye ji nga dun du gu tang chu ye sum nga ni chu chu chu ye ni gu le wo nga nga tang chu ye ni ge chu dun du kinang ge keng ru gu zai na li zena shuya yo zhe le
0: lo chong nam so ke si nang na chu shen zhou leng ge ne li zena le ya chi chi shu bie lu xie de da ri gu nang guo guang ba tang tang ni xi yin nan ki ren ki gong zui tang yong an le suo ba cheng nu tang de me di zhen an zuo ye nian chu nang guo guang mi nang na chu li zhen ki tie zhi ki ke ban chen tang tang ni xi yin nan qiu yin ki di bu tang chen chen ki ji de suo ju jie li zena na le ya tie gan ya xiu qiu yue le 那把咱们的呢，蚯蚓的被套呢，开心男人谁不疼，啥谁不心都登记谁不疼，生意自为王谁不心都蒙他几个人呢？人数疼，给他拿下，多钱拿收银了？那容不落来给，今年给路线西单罗那是这些，毕竟给上的人，全部给不给唔差，路线他罗那是送难多了。那了，下面俺们给模特姐这支兄弟，那看着出来给大南北，连着没被没下的人，可是你不有那么一呢？ Lucia di Shigunanga Perona Shuinla.
1: No, Central Link Gi Sebago Pantaja in a Pasam de in a Kitalanga in a Tinetti Tolina Jobe Chetin Kaji, Yamji Shuinla. Tamila Satu looks the Sibis and Conca in a just like Bits of Yumkilanam Ni Kumsa. Some gay society in a Nansa Lob Jarcine, Kunsin Lobe, Lomanamina, Piai, Lomanamina, Puyla Lobe, Goblina, Lampai in a Detangum Baby Ju Suin, Puyu Gitinga Tan, Samba.
0: ที่สิ่งนั้นเพื่อจะทำมาสิ่งนี้พามาทำยามตัวจบนารอนาสุยานี้ที่สิ่งนั้นยามพูดเรื่องสังคมดีนั้นอยากทำยามสิ่งนี้สิ่งนั้นซะละชื่อจันละคงเกิดสุนัมนั้นสิ่งนั้นจะปกติอยู่ในเล็กคนซะตาลเนี่ยวะดิเจจิกิทุกข์กับจิตเลยเลดเดียวรึเปล่าเช่นนี้นะจิคิมจันนั่นเลยยาปุกลอยอยู่ด้วยจังบ้านยาบาลาดาอามาชิโลเลยยาเทียนเยี่ยบเยี่ยบยินนะปุกอยู่ด้วยจังบ้านยานั่นเลยยาชอบสุ
1: Tedokana,
2: Chudinu menu chu yu chun zhe ga la da si